สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในครั้งนี้คุณชัยรัตน์ถมยาจะพาไปพูดคุยกับบรรดาแฟนๆของฟูจิอิคาเซะศิลปินชื่อดังของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเราจะไปฟังความคิดเห็นกันว่าอะไรทำให้ผลงานของฟูจิอิคาเซะก้าวข้ามกำแพงภาษารวมถึงอิทธิพลของเพลงที่มีต่อบรรดาแฟนๆที่บางคนบอกว่าศิลปินคนนี้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปโดยเราจะไปพูดคุยกับคุณบุตรบุตรสรินนารีคุณอิฟปิยณีเทียมอัมพรและคุณกุ๊กกี้นันทิชาอีกสักครู่เราไปติดตามกันกับคุณชัยรัตน์ครับ
1: สำหรับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟูจิอิคาเซะซึ่งวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญซึ่งก็เป็นแฟนๆของฟูจิอิคาเซะในประเทศไทยนะครับ3ท่านด้วยกันที่จะมาร่วมรายการกับเราก็คือคุณบุตรคุณบุษรินนะครับหรือว่าคุณอีฟคุณปิยณีแล้วก็คุณกุ๊กกี้คุณนันทิชาสวัสดีทั้ง3ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามทั้ง3ท่านก่อนเลยว่าไปรู้จักกับฟูจิอิคาเซะครั้งแรกเนี่ยไปรู้จักได้อย่างไรเอาคุณบุตรก่อนละกัน
2: อ๋อสำหรับบุตรนะคะก็ฟังเพลงได้ยินเพลงชินุนากะอิวะก่อนจากผ่านแพลตฟอร์ม TikTok อะค่ะเพราะว่าเหมือนตอนต้นปี2023อะค่ะเป็นไวรัลมากเข้าไปฟังแล้วแบบรู้สึกเฮ้ยทำนองติดหูจังเลยก็เลยลองไปค้นเพิ่มเติมก็ไปเจอเพลงมาซูรีปรากฏว่าโอ้โหสีสันใน MV น่ารักสดใสมีกลิ่นอายญี่ปุ่นเนาะเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราไม่เคยฟังเพลงญี่ปุ่นมาก่อนเลยไม่ได้ไปสายนั้นเลยอะค่ะแต่ก็รู้สึกชื่นชอบมากแล้วรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรที่แบบน่าสนใจประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วคุณอีฟล่ะครับ
3: ของอีฟคืออีฟอะอีฟว่าอีฟน่าจะมาหลังจากคนอื่นๆเลยค่ะเพราะว่าอีฟมาหลังจากที่เข้า Netflix อะค่ะที่มีคอนเสิร์ตของNissan Stadium ล่าสุดก็คือดูที่มันขึ้นเป็นโฆษณาขึ้นมาค่ะแล้วก็ด้วยเมโลดี้ของเพลงคณะที่มันอยู่ในโฆษณานั้นน่ะแล้วก็เพลงอะไรวะทำไมมันดูเบาๆสบายๆดีจังก็เลยลองกดเข้าไปดูตัวที่มันเป็นแบบตัวเต็มทีเนี้ยมันก็ยังไม่ได้เป็นเพลงนี้เพลงแรกที่เป็นตัวเต็มก็คือมันจะขึ้นมาที่แบบเป็นโนของเกรซก่อนเนาะตอนนั้นก็คือลองดูไปเรื่อยๆสักนิดนึงเปิดใจเปิดใจแล้วก็กลายเป็นว่าดูจนจบแล้วก็เฮ้ยฉันสามารถฟังเพลงของคนคนนี้ไปได้แบบจนจบเลยโดยที่ไม่มีเพลงไหนที่รู้สึกว่าไม่น่าฟังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยไปขอข้อมูลเขาเขาทำเพลงดีจังน่าสนใจจังโดยที่ยังไม่รู้ความหมายอะไรเลยแต่ว่าชอบตัวของดนตรีที่เราฟังได้เรื่อยๆและคิดเพลงด้วยอันนี้ก็เลยเกิดความสนใจมากขึ้นแล้วก็ไปข้อมูลเพิ่มเติม
1: ครับแล้วสำหรับกุ๊กกี้ล่ะครับ
4: ส่วนตัวของกุ๊กนะคะปกติกุ๊กจะเป็นคนชอบฟังเพลงเจป๊อปสไตล์ซิตี้ป๊อปค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็ฟังพลาสติกเลิฟของแม่ค่ะ
1: เพลงที่ดังนะดังทั่วโลก
4: แล้วก็ช่วงนั้นก็ฟังเปียโนโคเวอร์ของเพลงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ YouTube นะคะได้รันปกคลิปของบุคคลคนหนึ่งที่โคเวอร์เปียโนเพลงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าคนนี้เขาเล่นเปียโนมีความยูนิคมากมีเสน่ห์บางอย่างดึงดูดผ่านไปสักพักเข้า YouTube อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไวรัลเพลงของชินุโนนากะเอวะค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราสนใจคลิปไลฟ์คอนเสิร์ตบูโดกันของฟูจิคาเซะค่ะเราก็เลยคิดเข้าไปดูว่าเอ๊ะคนนี้ที่เป็นเจ้าของเพลงดังไวรัลใช่ไหมนะแล้วก็คลิกเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมสไตล์การเล่นมันคุ้นๆจังเลยดูยูนิคดูรีมายให้เรานึกถึงใครบางคนเราก็เลยเอามารู้ภายหลังว่าเฮ้ยเป็นคนคนเดียวกันกับที่โคเวอร์เพลง Plastic Love ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เขานั่งเล่นในห้องเปียโนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้เขามีเวทีที่ผู้คนเป็นร้อยเป็นพันมาดูเขาเป็นศิลปินบนเวทีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเสน่ห์มากๆเลยที่ทำให้เรากลายเป็นแฟนคลับของคาเซะค่ะ
1: ครับตอนนี้ฟังเพลงของคาเซะคือเนื่องจากคำร้องภาษาเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไหมสำหรับการที่จะเข้าถึงเพลงของคาเซะครับ
2: ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงยากหรือเปล่าเพราะว่าเราฟังเพลงภาษาต่างประเทศอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อุปสรรคเลยมันจะเปิดใจเราได้ก็คือเมโลดี้เสียงร้องของนักร้องที่แบบเขามีเสน่ห์ไหมเขาแบบร้องดีไหมเพราะว่าคาเซ่เสียงเขามีพลังมากแล้วก็มีความที่ร้องเต็มเสียงอะค่ะเราทำมันทำให้เรารู้สึกว่าอู้เราไม่เคยฟังคนญี่ปุ่นร้องเต็มเสียงได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยชัดจังเลยร้องชัดเราก็เลยชอบ
1: ถ้าเกิดเราดูผลงานของคาเซ่หรือว่าดูคอนเสิร์ตของคาเซ่จะดูแล้วเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนใครมองคาเซ่ยังไงครับสำหรับบุคลิกในตัวของศิลปินคนนี้
4: กูคิดว่าคาเซ่เป็นบุคคลที่มีความวาไรตี้ในตัวเองสูงมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดนักร้องเขาก็เอนเตอร์เทนคนดูได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วก็โหมดหลังเวทีเขาก็จะมีดื้อๆซนๆแบบเด็กๆอะไรสไตล์อย่างนี้แล้วก็ในโหมดโปรดิวเซอร์เขาก็ทำได้เยี่ยมแล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆค่ะแล้วก็เป็นบุคคลที่มี power ในการรักตัวเองแบบสตรองมาก
2: จริงอันนี้
4: น
2: ก
4: ั่
2: ็
4: น
2: ต
4: ค
2: ้อ
4: ื
2: ง
4: อ
2: ย
4: เส
2: อม
4: น
2: อ
4: ่
2: ะ
4: ห์
1: ในแง่ไหนครับนี่ว่ารักตัวเอง
4: เขาจะทำให้เห็นเสมอค่ะว่าการมีเซลล์เลิฟที่ดีเป็นยังไงก็ไม่ใช่แค่การพูดแต่ก็ผ่านการกระทำของเขาด้วยอะค่ะ
1: อัลบั้มล่าสุดนี้รู้สึกเข้ามาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่เมืองไทยด้วยใช่ไหมครับ
2: อ๋อเพลงมาค่ะ
1: แล้วพอเราได้ดูแฟนๆคนไทยได้ดูแล้วก็เห็นคาเซ่มาถ่ายวิดีโอที่เมืองไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับ
4: เซอร์ไพรส์
2: ค
4: ม
2: ่ะ
4: ากค่ะ
2: นี่เซอร์ไพรส์คือ
4: เซอร์ไพรส์มาก
2: พอจริงเราเหมือนเราได้ยินข่าวมาแล้วแต่เรายังไม่แน่ใจว่าเขามาทำอะไรที่เมืองไทย
4: ใช่ค่ะก็
2: แต่พอรู้ว่าแบบเอ็มวีนั้นก็คือเป็นเพลงเปรมะใช่ไหมกูเราก็แบบอุ้ยด้อมแตกตื่นมากเราปลื้มมากเพราะว่าจริงๆเราเป็นความแบบยังเราอยากให้เขามาถ่ายทําที่เมืองไทยอยู่แล้วและยิ่งเป็นเพลงเปรมะค่ะพวกเราก็ดีใจกันมาก
1: แล้วบรรดาในหมู่แฟนๆมีการไปพยายามจะไปตามรอยกันไหมครับว่าเอ๊ะเขาไปตรงไหนไปจุดไหนไปถ่ายอะไรที่ไหนมีไหม
2: ไม่
1: ครั
2: ม
1: บ
2: ี
1: ม
2: พ
1: ี
2: ล
1: แฟ
2: าด
1: น
2: ค
1: ๆ
2: ่
1: ม
2: ะ
1: าถาม
2: มี
4: คือเรียกได้ว่าคาเซ่เป็นเหมือนทูตวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้เลยค่ะ
2: จ
4: ก
2: ริ
4: ระ
2: ง
4: ตุ้น
2: ค
4: เศ
2: ่
4: ระ ษฐกิจมาก
2: มีคนไปตามรอยเยอะมาก
4: ใช่
1: แล้วอีฟล่ะครับจะไปตามรอยไหม
3: ยังไม่มีเวลาแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาอยากไปค่ะอยากไปในทุกที่ที่เขาไปจริงๆแล้วอ่ะเนาะแฟนก็น่าจะรู้คือเมื่อประมาณปีที่แล้วมาอีกแพลนว่าอีกจะไปโอคายาม่าเรารู้สึกว่าแค่มาได้ไปอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่แล้วมันก็จะแฮปปี้แล้วอ่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ตอนนั้นหรือไม่อยู่ก็ตามแต่ว่าวันที่มาอยู่ใกล้ๆกันที่สุดคือที่พารากอนเนาะ
1: แล้วในหมู่
3: จ
1: แฟ
3: ำไ
1: น
3: ด
1: ๆเป็นยังไงที่แบบเขาบอกล่วงหน้าแค่ไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมไม่กี่เท่าไหร่
2: ย
1: ย
2: ี
1: ี
2: ่
1: ่
2: ส
1: ส
2: ิ
1: ิ
2: บ
1: บช
2: ส
1: ั่
2: ี
1: ว
2: ่
1: โมง
2: ไม่ถึง
1: ไม่
2: ป
1: ถ
2: ่ะ
1: ึง
4: อันนี้เซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วค่
2: ต
4: ะ
2: ่อ
4: เซ
2: ช
4: อ
2: ั
4: ร
2: ่
4: ์
2: ว
4: ไพ
2: โ
4: ร
2: ม
4: ส์
2: ง
4: ม
2: เซ
4: า
2: อ
4: ก
2: ร์ไพรส์มากตอนนั้นจำได้ว่าแบบโอ้โหมันดีใจจนลิงโลดเลยอะแบบต
3: โอ
2: ก
1: ้
2: ใจอันแรกที่ตกใจก่อนแล้วแบบสักพักหนึ่งก็ดีใจสักพักหนึ่งก็แบบเอ้ยเราจะทำไงต่อไปจะไปกันยังไงก็เริ่มปรึ
4: อ
2: ก
4: ๋อ
2: ษาหารือกันแล้วในทีม
4: แล้วก็วันนั้นน่ะเป็นวันก่อนวันเกิดคาเซ่ด้วย
2: ที
4: ค
2: ่
4: ่ะ
2: เราจะจัด
4: ก็
2: คาเฟ
4: ใช
2: ่
4: ่ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าณวันนั้นเราได้ฉลองวันเกิดร่วมกับเจ้าของงานตัวจริงก่อนเวลาวันก็ประทับใจมากค่ะตรงนี้
1: นะฮะก็เป็นความประทับใจ
2: จ
1: ท
2: ริ
1: ี่
2: งใช่
1: เขาเซอร์ไพรส์แฟนๆคนไทยคือมองแล้วเนี่ยอะไรที่ทำให้ฟูจิคาเซ่เนี่ยสามารถมาประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมในหมู่แฟนชาวไทยได้ครับ
4: ก็ด้วยเพลงที่เข้าถึงง่ายนะคะอาจจะฟังเมโลดี้มันลื่นหูแล้วก็มีความอบอุ่นด้วยแล้วก็เป็นบุคลิกของคาเซ่เองที่เฟรนลี่จริงใจแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติในตัวเองอะค่ะ
1: อีฟล่ะครับ
3: ก็คล้ายๆน้องกุ๊กค่ะก็คือเพลงเขาฟังง่ายอย่างที่บอกว่าคือฟังครั้งแรกแต่เรายังไม่รู้ความหมายเลยแต่เราเอ๊ะเราชอบแล้วเราฟังไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแบบทุกเพลงเลยโดยที่ไม่มีเพลงไหนที่รู้สึกไม่อะไรมันก็เลยน่าจะเป็นหนึ่งอย่างเพราะว่าคนไทยก็ฟังเพลงอะไรที่มันแบบง่ายๆแบบนี้แหละมันเป็นสไตล์คนไทยที่สบายสบาย
2: ก็เห็นด้วยกับทั้งสองคนเลยค่ะก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็เป็นอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนในเนื้อเขาเรียกว่าในบทเพลงนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ฟังเนี่ยมันจะฟังเรื่อยๆแล้วฟังไม่เบื่อไม่รู้ไบแอสหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าฟังมาปีนี้ปีที่สี่แล้วก็ยังฟังอยู่ก็ไม่เบื่อเลยค่ะ
3: โอ้
2: ก็ฟังได้ตลอดจริงๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นถูกจริตคนไทยด้วย
3: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าอย่างคุณบุตรอย่างเงี้ยก็คือดังที่บอกผมไปเมื่อตอนต้นว่าตอนแรกๆนี่คือฟังเพลงเกาหลี ไม่ได้ฟังเพลงญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะแต่ที่พอฟังเพลงญี่ปุ่นแล้วมองเพลงญี่ปุ่นกับเพลงเกาหลีมันมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
2: ส่วนตัวนะคะคิดว่าค่อนข้างแตกต่างก็ไม่ได้ฟังคลาสสิกคนเดียวพอเริ่มมาฟังคลาสสิกเนี่ยก็เริ่มไปฟังคนอื่นอย่างเช่นวันโอเคร็อกหรือว่าคิงนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเขาใส่ความเขาเรียกว่าพวกเขามีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งนะคะก็เลยคิดว่ามันมีความแตกต่างของเกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสามารถรอบด้านทั้งเต้นร้องอะไรอย่างเงี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะดีมากประมาณเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแตกต่างกันแต่ก็มีเสน่ห์ทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วอย่างกุ๊กล่ะครับกุ๊กก็คือติดตามเพลงญี่ปุ่นมาเนาะเคยฟังเริ่มฟังซิตี้ป๊อปมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วมองเพลงญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับ
4: กุ๊กรู้สึกว่าเพลงญี่ปุ่นเขาจะเน้นซาวเน้นดนตรีค่ะแล้วก็เน้นที่ตัวตนศิลปินเนาะทั้งก็ฝั่งญี่ปุ่นก็จะมีทั้งแบบไอดอลศิลปินเดี่ยววงแบนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดนตรีในญี่ปุ่นจะมีความหลากหลายแนวมากๆด้วยค่ะแล้วก็ตลาดในประเทศของเขาแข็งแรงมากค่ะแล้วก็จะไม่ได้อาจจะไม่ต้องเจาะตลาด global เหมือนแบบวงการเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้งสามท่านนี่คือได้ฟังเพลงของคาเซะนะครับชื่นชอบคาเซะแล้วสำหรับเพลงของคาเซะที่เราฟังเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างจากผลงานของคาเซะครับนะคุณบุตรก่อนครับ
2: ก็สำหรับปุ่นนะคะก็หลังจากที่เริ่มไปค้นคว้าว่าความหมายแต่ละเพลงคืออะไรสิ่งที่ได้กลับมาก็คืออย่างที่น้องกุ๊กบอกว่าเรามีเซลล์ระบบที่ดีกับตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกมองชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีแบ่งบานแล้วก็ร่วงโรยประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจชีวิตและเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น

0: ค่ะ
1: จริง
0: อืม
2: ครับอิฟล่ะครับ
1: อิฟหรอคะอิฟบอกทุกคนเสมอเวลาคนถามว่าทำไมชอบคลาสเต้คือจริงๆเพลงเขาก็ไม่ได้ต่างจากนักร้องอื่นๆหรอกแต่สิ่งที่เขาต่างคือเขาเป็นนักร้องคนเดียวที่ทําให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นโอ้เราบอกคนอื่นว่าเวลาเรารู้จักเขามากขึ้นเราฟังเพลงของเขาแล้วเราอยากเป็นคนดีหมด
0: ออ
1: ย
0: ื
1: ่างน้
0: ม
1: อยๆคืออยากเป็นแบบเขาที่เป็นคนที่เมตตาคนทุกๆคนใครเห็นใครก็รักก็เอ็นดูเพราะว่าเขามีเมตตาให้ทุกคนอ่ะแล้วในเพลงของเขาอ่ะอีบอยจะชอบเปิดฟังตอนอีขับรถไปทํางานเลยก็เป็นคนใจร้อนเวลาขับรถบนถนนจริงๆแล้วคือแบบว่าวีดไวใส่ทุกคนตลอดเวลาเนี่ย
2: อื
1: แต
2: ม
1: ่ว่าพอเพลงคลาสสิกขึ้นมารู้สึกว่าโอเคธรรมดาใจเย็นจ้ายิ้มให้คนอื่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆมันทําให้เราเป็นคนดีขึ้นทําให้
0: จ
1: เราอยากเป็
0: ร
1: น
0: ิง
1: คนดี
0: ๆขอเสริมนิดนึงเวลาแบบว่
2: อ
0: า
2: ื
0: ข
2: ม
0: ับรถนึกถึงที่คุณอิมพูดแล้วแบบเราจะหัวร้อนลูกสาวอะค่ะจะเปิดเพลงมิชิเตะยูคุให้เราฟังแล้วบอก
1: เน
0: ใจเย็นใจเย็นเราจะโอ้โอเคขอบคุณมากโลกเลยอย่างเงี้ยเออมันทำให้
1: น
0: แม่
1: าะ
0: ดีขึ้นจริง
1: เนาะ
2: ๆ
1: เนาะ
2: อืม
1: นั่นแหละ
2: กุ๊กล่ะครับ
3: ค่ะกูก็คล้ายๆพี่อิฟเลยค่ะก็คือส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องของความคิดแล้วก็การมองโลกในอีกแง่มุมค่ะแล้วก็การที่เราเห็นคาเซมีแพชชั่นในการทำงานที่เขารักอะค่ะก็เหมือนเราได้รับแรงบันดาลใจให้เราอยากพัฒนาตัวเองให้เราเติบโตไปพร้อมกับเขาด้วยอะค่ะอืมแล้วก็
2: อืม
3: อาจจะมีเรื่องแรงบันดาลใจในงานศิลปะค่ะอย่างยกตัวอย่างพี่ๆเพื่อนๆในด้อมเองก็รักงานดนตรีแล้วก็งานศิลปะก็อยากจะพัฒนาในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันบางคนอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นเพื่ออยากจะฟังคาเซ็ตรู้เรื่องหรือว่าเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืม
2: อืมนะต่างคนต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากฟูจิคาเซะศิลปินคนนี้ในหลากหลายแง่มุมทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายอยากจะถามทั้ง3ท่านว่ามองแล้วก็คาดหวังอะไรต่อไปจากผลงานหรือว่าในตัวของศิลปินในความเป็นศิลปินของฟูจิคาเซะหลังจากนี้ครับอิฟก่อน
1: ก็รู้สึกว่าแค่เป็นตัวเขาให้ได้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเขาคงไม่อยากเหมือนเดิมเขาอยากจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะก็ให้เป็นตัวเขาอย่างมีความสุขที่เขาเป็นก็แล้วกันแล้วก็ถ้าเขาอยากจะไปสู่ระดับโลกก็ขอให้เขาได้เป็นแบบนั้นให้คนทุกคนได้รู้จักเขาแล้วก็ได้รู้จักในแง่มุมดีๆของชีวิตเขาเลย
2: ครับ
1: ให้
2: ป
1: ค
2: ุ๊ก
1: น
2: ล
1: ร
2: ่
1: ั
2: ะ
1: ก
2: ค
1: เข
2: รั
1: า
2: บ
1: เยอะ
3: ๆค่ะก็อยากให้เป็นคาเซ็ตที่ตัวเองอยากเป็นแล้วก็พัฒนาทั้งด้านจิตใจด้านเพลงที่เขาชอบทำแบบนี้มาเสมอก็เป็นตัวของเขาอย่างที่เขาเป็นเสมอนั่นแหละค่ะก็ดีใจแล้ว
2: คุณบุตรล่ะครับ
0: ก็คงเหมือนกับน้องกุ๊กกับคุณอีฟนะคะก็อยากจะให้คาเซ่ได้เป็นในเวอร์ชั่นที่เขาต้องการมันจะดียิ่งขึ้นไปแล้วก็อยากจะให้แฟนเพลงทั่วโลกเลยได้รู้จักกับฟูจิคาเซ่ค่ะแล้วก็ชื่นชมผลงานของเขาไม่ว่าเขาจะทำต่อหรือว่าจะไม่ทำแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดพวกเราก็ขอบคุณจริงๆที่ได้มาเจอกันค่ะ
2: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอขอบคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณ
1: ข
0: ค
1: อบ
0: ่ะ
1: คุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: สำหรับใครที่ต้องการรับชมสารคดีการทำงานของฟูจิอิคาเซะที่ได้ติดตามไปในช่วงบันทึกเสียงอัลบั้มภาษาอังกฤษชุดแรกถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและเปิดการแสดงทั่วโลกอะไรคือแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์ความฝันของฟูจิอิคาเซะกลายเป็นจริงได้อย่างไรและเป้าหมายต่อไปคืออะไรก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยในรายการ NHK Music Special Fuji Kase Now in the World รับชมได้ฟรีแล้วก็มีซับไตเติลเป็นภาษาไทยด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าชินุโนงะอิวะหรือยอมตายดีกว่าผลงานของฟูจิอิคาเซะโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าอยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายของฉันถ้าต้องจากลากับเธอตอนนี้ฉันยอมตายดีกว่าฉันยอมตายดีกว่าและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan